จ้าแม่คนดีจะเห็นหัวใจลึกง่ายอยู่ในหัวปลีมันก็มีลูกกล้วยใช่ไหมไอ้ที่มันลึกง่ายอยู่ในหัวใจไอ้ที่มันลึกง่ายอยู่ในหัวใจรู้ไหมอะไรน้องจงทายดูหัวใจพี่มีสี่ห้องพี่ยกให้น้องเอาไปเลยโฉมตรู

รวยใช่ไหมไอ้ที่มันลึกอยู่ในหัวใจไอ้ที่มันลึกอยู่ในหัวใจรู้ไหมอะไรน้องจงทายดูหัวใจพี่มีสี่ห้องที่ยกให้น้องเอาไปเลยโฉมโตหัวใจพี่มีสี่ห้องที่ยกให้น้องเอาไปเลย

จ้าแม่คนดีจะเห็นหัวใจลึกก็อยู่ในหัวปลีมันก็มีลูกกล้วยใช่ไหมไอ้ที่มันลึกก็อยู่ในหัวใจไอ้ที่มันลึกก็อยู่ในหัวใจรู้ไหมอะไรน้องจงทายดูหัวใจพี่มีสี่ห้องพี่ยกให้น้องเอาไปเลยโฉมตรูหัวใจพี่มีสี่ห้องพี่ยกให้น้องเอาไปเลยโฉมตรูพระจันทร์ยังคู่กับฟ้าพระจันทร์ยังคู่กับฟ้าดูที่ปลาย